0: ก็เล่นก็เล่นก็เล่น
1: เวรุมุรุโมสตาวายอร์เอ็นเน่กัลลันเอ็นดูบิลิชิลเล่ท่านกัลลันเอ็นดูบิลิชิลเล่